0: นั่นคือยาพินที่ไฮกว่าทั้งหมดคำนั้นก็ไฮกว่าคำนั้นเลยฮะ
1: ทำตัวบ้านกุนเมืองเออกุนเมืองเขาในหู้ว่ายาพินดี
0: three one you two you know help make contact to the person you know who can come and collect all the opium grown in our countryeither to throw it or to burn it. The American give aid to the Burmese in order to eliminate the opium. Even it takes